0: ที่ only for free มาสาธิสารคาฮิมามสาธิ
1: มารุนันละช้อปปิ้งสาธิดราม่าสารมอมสาธิ not a thing มาชาสาธิสัจจุมีเรโกนสาธิ
0: อัตถะเธอรีมอมสาธิ
1: is that
0: oh yeah